ีเกียร์ขยะผู้ชมประมาณนี้ตะเชี่ยมนัวกี่ใจโจแดงนามากระบัวเจ็บขายิ่งใหญ่ตู้โจที่แต่งูเรือกระเจี๊ยที่แต่มันจะเนี่ยปนัวอุแรปนัวออกกระเจี๊ยบจีกูแบกขาแจงพี่เชี่ยมันจะเนี่ยตู้โจกูโจกูแบกขาจะขาแจงพี่เชี่ยกันที่จะทำดีป่าแล้วพลังงานอีกตัวยาที่ใหญ่โบแรงเยอะนามาปนัวตู้โจขาจะกันยังพี่ชิมุเงี้ยกระแลกูจะดีงานกระแตเลี้ยวโจยังกำเมพมเสียแรงป่ามันว่ากระแตตู้โจอุโจใครจะดูงานจะได้มุมมาลัสบาลุงอะไรกี่ไตแล้วกี่ไตได้ทิ้งงานเราพลุแช่ได้ได้แช่แดงยังยิ่งโจยังกำเมพมเสียแรงป่ามันว่า

0: ปีปะได้เลยแม่ประตูไอ้เนี่ยประตูนั่นมึงมองพูดมูลุ่นยังแม่ฮันตี้ไอ้เลี้ยงยังไม่เชื่อรังอุจิประตูปังพูดมูลุ่นแน่นักกีตาร์ยังเปรี้ยวยังมั่งตัวพมพูดมูลุ่นงอยดวงเพราะยังแกประตูไอ้เนี่ยเลย
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajon diri berpersah ke hospital. Pesan tu.